โอ้ทานึงบันพระเจ้าชิงได้พาตุกรูชนีโนซุนสามาไซได้นาคุวินเตเวนเนชไน